0: Dạ, đó là bài Cô Hàng Chè Tươi của hình như là của Lệ Thủy.
1: พิธีกรรมนี้ถ่ายภาพพิธีกรรมประมาณ37ปีนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่อาจารย์พุทธพรมีให้ท่านผู้ชมได้ไปเช่าบูชานะคะเป็นพุทธบูชานะ
2: เพียงกรณีทั้งหมดเลยทั้งเทียนแล้วก็ทางพุทธบูชาทั้งหมดเนี่ยนะฮะวัตถุมงคลเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องการแปลว่าจะต้องจัดให้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าเขาเป็นยังไงฮะ
1: ครบชุดค่ะรวมทั้งนะคะวิธีจุดเทียนจะอยู่ในนี้ด้วยในหนังสือที่มาเป็นฮีโร่แล้วก็อาจารย์ก็จะบอกว่าเทียนที่จุดนะคะเทียนพิธีกรรมที่ถ่ายเป็นไงบ้างนะคะเพราะเทียนแต่ละคนเวลาส่งมานี่ก็ต้องออกฤกษ์ให้ฤกษ์นี่คือดังที่เขียนในเวลาสร้างเจดีย์นะคะแล้วก็เทียนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีบอกในหนังสือนี้นะคะว่ากว่าจะได้มาเป็นเทียนเนี่ยยากไหมนะคะ
3: Αντίθεση αυτό.
4: Ναι.
3: Από το 1000.
4: Δικαιούται να το σκεφτεί κάποιος. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.